กบอบัวกอตะยวนตุนตวนปลอพิสันตุตันตะดอนลันระดะลุญาลุจะสุงควรณะบบีปนังกุรันลาโลนิติเอปันติลันดีกสปองอคีมนุยาลยันยมรกะลัมปะตุมวะมะดังบัมบันบุญสอ

ตบาคตุกาณิยยอบิสิตาปดอกงากาไปตวยอุรังกินดังกินดังปูไลนันเกียนปารปังดุโกงาปัญญายตลบาตมุดอดิยะโอวาวอายะวัยบิสิบุรวงมะโกตุอตัดดิกามันมันตุรันปะปันงาลไก